ลีดนี่โดยสมรับนึ่งแอนองก็เถิดเป็นนี่กันเนียงนาตีสุขยมสุมอากุนับกันหดเดโอนี่หนึ่งชุดอัมกาแทนสุดในส้มจุ่ม

0: ยังคงเรื่องระบากกว่าลูกค้าจมูกดอกพรำบุญหายคอดอก
1: ตวัดก้นมนุษย์บานเมาดำใบหนึ่งโรคหายช่วยสังครัวดอกมนุษย์บัดบอง
0: เมนเรื่องบากกว่าบันไดยังคงคอเพรกมปีมวยท่ากาเงียก็บำนองระบาพรีซูเจียมาลสวงโรคหายสังครัวแนนาบัดบองโดยเจียเฟสกะกัมระบาพรีซูเรื่องที่บุญมันไม่มาพีเพรคมปีมันได้ยังมีเรื่องมาพีเพรคมปีติดคราวนี้เรื่องที่บุญอันปีสรายมันเนี้ยก็อายุดอกพรมเปลก็จุนจีดอเมริกในยูชนำหายก็เลงในกลางโดยบึงโดยทะเลจมอยเหมือนแพ้หายก็มวยโจตัวขนม

จับดามทวีหอดบริษัทสลาจงอจงเคยมนุษย์เรียบีตั้งดังเพรสลาไอซาประสตังสอบมนุษย์บีบริษัทตั้งสอบสอบเพรเปลือยเปลงตรงไหนไอ้ปีศาจตังกาบันเด้งเจ้งมันพันยังไอ้บาปรีซื้อมาตรงไหนสมามนุษย์ตรงไหนกระบะศาจตังคอมจีบาปรีซื้อจรันบาม้าภายในนี้ประกาศบอกคนใดทั่วไอ้ต่างตรงออดมีสัตว์ทางเรียบบิดา wrong บาปรีสูมาปรีสูปังปังเลยบาปเรียบสมรับชนีสลับพระนั้นในช่วงไอพีเรียบบิดาในทันสปรีสูในภายในใช่เรียบนี่บาร์สมาหนึ่งสี่ปัตตาไอพระเยซูบาตรอมไนกาตรงไอซึ่งกำลังตรงปงสิกเดจนูเดนบอกภายในนี้พูดพูดตรงค่ะปึงเลยเปียวตรงทอมเปรียบเอาไว้ได้ปรีเซอร์อำนาจส่วนไหนนี่ยังเคยกำลังปรีเซอร์ในภายในนิสานสปีชนะตั้งแต่ปุ่งหรือหอกปรีเซอร์ในกระบอกเปรียบเอาไว้ได้หรือหอกชนเนี่ยครับเปลี่ยนกิปรีตรงในบริษัทมีบาปสักข้อเพียง

0: tiền này, Hàn Quốc. Bày đầu. Nút nhìa đang lọ. Họ hờn, tạm xích. Thế bật khoảng sức khăn chú. Mình là cho chạc rõ. Mình là nó. Nó phèn rộp lại nụ. Thế nốt trung kê thả. Rồi là bì bù. Đàn nét. Nét nào chế bạp lời. Nốt bập bre tru re ne rong tu keng ka ro đuôi nu nu miên bập pra ko ap nung bom bắt sạch ap la oi ni การเสกได้ญาณไอ้ไพ่บ่เอ้ยเป็นการบิคเมนเป็นรลายจำปิตูลบ่ต้องสิรงบ่ยลตรุเซ នៅអរទៅមានព្រះមែនត្រង់ស្វែងរកត្រង់មិនដឹងពីប្រានព្រះគន់ទៅពីកាអាចមានជឿព្រះគន់តាមព្រះ ក្តីជុំយើងព្រះសេចក្តីជុំយើងព្រះតែបានតែមានព្រះបន្ទូលរបស់ជាសិលទ្រង់មានកាមិនមែន ในได้ถ่า3การประเตียนรุ่งวัวชิ้นประอับเนี่ยรัวคเนียอัดบ้านบ้านแม่ได้มีสิกได้จุ๊บเหนือระบายอ่อย เปสเตอร์มันมีกำลังเป็นนุ่งสำคัญบ่มจืบใบจืบกดกรมธนิสิกยึดเขยจืบแปลบ่ได้สิกได้จุ่มหนึ่งเรื่องแปลก็ ปงเป็นเลยช่วยเอาเปรียงเปิดประกอบขยมเสาขยมเกิดเลือกกรุ๊ปไงขึ้นก่อดาวไอ้
1: I'm sống nơi chung mấy ba chị không bao giờ cầm rong sống nơi chung mấy so I'm out there. Young name.

มันจำใบดำมาเอามีสั่งสั่งโอ้ยแต่สมือก็คณีใบเนี่ยหรือทำแบบการเป็นการเชื่อเชื่อบ้าก็เวน้ำดับ

0: ทำแล้วเจียนเจียน
1: คือจีจีน
0: ไป
1: มีหาเจียนจุนบัวเนี่ยได้บัวดังแล้วให้ยืน

จ้งอัมพีเดียเข้ามาพัฒน์ใบหน้าไปตื่นยุดนะรูปลันตารูปให้แน่นูตีลุยยังต่อจากการยิงโต้การสงคราม

ได้บ้านจะเช็ดได้ที่ระบบที่ไม่สำคัญเพิ่มกัดจุดเนี่ยพอสอบการ

นะนึงชีวิตมวยพี่น้องในเตคือสำหรับรูปเนี่ยตัววิญญาณวาย

agree much more. Okay. อายุเงินเกิดไอ้เด็กคนนี้ชอบหายแล้วมวยเรียกกระเป๋งประสตรองอันนี้